0: la papà e io lo da.
1: Anche tu ti andiamo lì, non devi scegliere un po', lei che devi uomo un po', a chi mi conta in tenga della, ti scegliere un po' c'è qua, ti scegliere un po' c'è qua, e dopo fa cosa che è, dopo fa cosa che mi scegliere, e dopo fa cosa che è, dopo fa cosa che è,
2: อ่ะจะไปกินอ่ะซื้อรูปมาก็ได้ตัวป้าบังกะตาฟาลอตะเลงอ่ะตะเลงเก๋ๆอ่ะผู้ชายหาดันอิงอ่ะปิลินบะดันดันก็อังกะได้เก๋ๆอะดูอะดูอะดูอะอันโตละอุตมันจิยาจุซิยาวางบาจากะวางอังคังลากิลากิอิงกะบุลยาฟัน